0: ที่กลางทีเลยครับAnd for you, you can head back to base.
1: Before, thank you.